ลุงไงนั่นมุนันเซงเลวตาจวนวานกับเต็มโลกชินโอมากระตาติลานี่อ่ะพีบีเกเลียนคูมาสักนี่อ่ะใจหิงไงทักกับวันนวลตะเกมที่รู้พีบีเกียกันทับบุญชนะทับบุกอ่ะไงทัดตัวเต็มไงทักนวลมินติไง

อีกันหุ่นขายตัวตานกับมังบกดอนนี่อ้อที่จวนินตุนจุมาเฮียนนักตัวระทกสวักเมกเตะรำลำเอโมปิสกายตัวระเลียทยาจินกงว่ามีลงไงคลาเมกเตะนอมันอีจวนกลวงตะเกลิมตะกาหินโจนัชวะหุ่นน้อมตะมังตัวรินดุสักนักการหลานเซียวนี่อ้อที่จวนนี่ในมิดตัวเฮียนสับละมวยตักตักอาร์เจปุยเตะหินกันไงคลากชนจะมังที่จวนเกฮิดาร์สมเลมินิสมเลียอาร์เจสตรีสเลงเซมหุ่นมันปุยตัวจะวินิตานกันรอเล่ตอนเนี้ย

พยาชวนจิโมมินไงเวจิโมลามังโลเลตินโลกิเลไม่รอคงไงอมติลานีอลินีเลทันจวลิสักกันีอ่ะอาวันอาใจเทียมเตรงเอ็มตรอกันบุญจันนาตันชวนชาเล่ไหมไอเจซามาเตะเก่งไงเตะเตะดีเรมอยเต้นรนลังอ่ะชวนหุ่นมินวันมันไปดอนนี่เฮวันลมอมเตรงเอ็มก็หุ่นมันนวมเละสุดดอนเนเจซามาเฮียนินอาเจลอมีเปียนกุมสังนี่นุ่นลำแต่ยับยังไงตัวจวนจีจีนิดลัดจวนหุ่นมันนัวมอรันตีก็เปียนกุมพี่อันริสนะสักเขาปมอันยี่เราบักสักไม่เสียอินทิเชเวรโอ้ไปเสียจวงจานี่อ๋อสังนี่นุ่นลำขัดไม่ยังอ๋ออารมณ์อมลำจอกันนี่ไอ้ใจเตี้ยเล็ดตัวจงขาอีตานสิเซนตีอัดเล็กินอ๋อกระนี้จีตานเอร์เสียวุ่นเทอรินกันหลานน่าปังเหตินี่วันทิกอมชินเอ็มตระไม่รอจะทิกเที่ยงเราตระค่ะค่ะจูกันทิกเที่ยงเราไม่เนียงจู้เก่งไอเตียนอีเล้งดูนังติขลาวเปล่าลอมบ่อยนังเนนหันเลนดุนเสียเสียฮีอาจากอมบกะเฮล่าลินิลทันจวารีสักยันกระนั้นซ้อมที่อันนี้เอฮารันติอาเอเราไงจางเร่งรอกันละเล้งดูนไม่เทียนเนียอ๋อเราไงจางเร่งอังเจกระนั้นติดชักทุดดอนเนียติดชวนตีละเรมอยันมิสอาร์เจอีตันเฮตฮิกะอมเฮารันติบกะกระวันลอมเอมเรมอยเราอมจัดจัดละเราเตลจัดจัดอังเจอ๋อทุ่มวยตักตะขามิรุนทันเจลบกดอนเนียมิไงทารังอันนี้ติกเชียเทนันอ๋อติดชวนเอลเซไซเราเฮียนเฮตฮิกะอมกะโฮเจปรันติอ๋อเราละหัวเราละจิโรเอลเซไซเรามินเราละเดลปุยเวจาร์จาร์ไรกันหุ่นเตเรย์ตัวโดนเราวันนี้อ๋อจอมาหุ่นที่ดาวทุ่มเคร่งหุ่นกันมันชินค่ะอะตอบเคร่งกันตียงจะแล้วที่เราเรียนเตลต์ซาซาอ่ะอันเลียดเดลียกันไงคลักเลียตัวที่อามักกะตีตีลานี่อ่ะอาร์ลารัมโลนันนารันสเวเลทุ่งดอนนี่

กะลีลิปาร์มอยติลานีอาจูเซฟซีลรินมอยสักกันีอาคาลาพัวตัวคาลาดินปุยสายละวันีอาอพัวฉันจูอเมลชาเงินกะริงอันนี้กะลีลิปาร์มอยเห็นเตะขินมอยกะตีอะที่รอลีลิปาริจูมอยเอ๊ะแม่ไม่ยาเก็บพ่อเฮนินมอยกะตีอาอเมลชาอินกะริงอันนี้ที่รอที่ส่วนเฮดีเรมอยเฮนินนังจูกะรอสปาร์มอยเฮรันตีนีเอ๊ะรอสปาร์มอยกันนี่นังจันรอสปาร์ขมอยกะตีเลซอกซีลิลิปารายคันรอสปาร์ขโมยกติจอกลัดอ๋อที่เรมอยันให้รอสปาร์มอยไม่รันเตียกวันล้อมเอ็มอ๋อเถอะติดจวนินเก่งไอเตียนนี่จีน่าคันลินี่เล่าทันจวนี่ใจอินเพลย์นี่จวนินอีเล่งดูนังติค่ะอีเพลย์ลิสาอมันนี่จวนินมินเล่าติดจวนสักละครันติอ่ะเชลล์งี้มันนี่จุกเชลล์ว่าเฮกับเพลย์ลิสาเล่าอมเล่าไม่ยากลินี่เล่าทันจวนินอีเล่งดูนังติลาสักกันไงล่ะอ่ะเก่งไอเตียคันินมินเล่าไงล่ะเงี้ยบุกินการิงติรออุลกตะกินเล่าไงล่ะติดจวนไงล่ะดูดังเตปอินตังคังการันลานเวบุกี้อ่ะ

ค่ะแล้วลาสไม่กันง่ายท่าซิลไฟกันนี่ตีลาเพกชุกันเทียมดูทุบินกระดิ่งชวนนินให้เริ่มรัวตาใจมุ่ยตักไม่กันง่ายท่าเลี้ยงเจมสักไล่ที่พวกเขาทำตักชวนนินเชียงอามารัวชัวโอ้ซงซงในเฮียปะเทียมฟังนั่นลาฮินเริ่มโจกที่กี่ชวนค่ะปีจุนตีเวลไล่ไอขจวนตัวชวนนินใจกันง่ายท่าเลตุรีอาร์ตีซีลดูมีเนียอาร์ตีซีลดูมีใจปะเทียมฟังนั่นลาสักเฮียนินอันนี้พวกเฮียเลี้ยงเจมาหันใจเทียมกติเอ็มเอ็มเฮปะเทียนฝักนั่นล้านสาหิเอาเนี่ยเห็นไอ้เริ่มเลยเมมกติอาร์ตีซีฮิตซูโอใจเทียมมีกติเวชิมชิมามาเฮมานิสไตล์ละใจเวงใจเงินก็ต่างซีฮินีวังเลยลาชาตักตะกวางเห็นก็ดูเอ็มเอ็มใจไงข้ากระซักลมตัวเองกันเพลสักโดนเซงว่าโอ้ WhatsApp ที่พวกเราละห้องเลยเนี่ยมันกินหนักกันห้องโอ้ RTC เราดูมีใจไงทับพุทธิังโอ้เกี่ยมาเกี่ยมาตีอะเฮ้ล้างเย่ไม่กันเพลสักโซ่

กันหุ่นตอบกันเราแท่งเละตะเริงไม่อะกันหุ่นตีตอบนานใจกันง่ายทะเลอ่างบุ้งกอนเก่าเชนเตนเลี้ยงกุมลานสักคริสเตียนระบุนัมเบอร์จ่าสมสริปงานะง่ายเตนุนตุยเทเซนลูตีอันเริ่มค่ะกันง่ายทะดวนเนียกันโปรแกรมแต่มีไงหลุดสักะมีไงทักสักชิ้นตัวที่จงอารมณ์ทูกันเสียกาเลจีตอบจานกันหุ่นง่ายมีเราง่ายทะเลเชื่อดวนเนียอินสวายน์มังชาอุเล